0: I discuss the show, what you can do with a good song written by Lennon McCartney, of course. I don't want to spoil the party, so I'll go. It was Roseanne Cash, giving it a lovely country feel. What do you reckon? 29 past 7, Wednesday's Capital Breakfast. And I'm filling in for Bruce McCartney. He and his wife Millicent are touring a wooden louver factory in Bok Choi Un in North Korea. And they did text me and said it was very interesting indeed. Here's the WA News.
1: This is ANU's Western Australia. I'm Lee Harrison.
2: ตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นที่ว่าเอ๊ะมันเรามองนะลูกของเราของประธานาธิบดีอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนยากจนข้นแค้นแล้วเขาก็ดูเขาก็เป็นคนที่ว่ามีการศึกษาดีอะไรดีเนี่ยแต่ไม่จบม.ปลายเหรอเป็นประเด็นอะไรที่น่าสงสัยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันนะครับในช่วงหน้ากับข่าวแน่นๆของGood Morning ASEANครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
11: โอ้ย
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
13: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญ
14: ในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
13: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในช่วงที่2นะครับพี่เจเจมีข่าวจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังทราบกันใช่ไหมครับในช่วงนี้
11: เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนไปแล้วชาติหนึ่งก็คืออินโดนีเซียวันนี้จะต่อช่วงนี้นะคะจะเล่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศสปป.ลาวและไทยค่ะข่าวนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ต้นนะคะที่กรุณาส่งมาให้เมื่อวานนี้นะคะเป็นการจับแก๊งสแกมเมอร์ระลอกใหญ่ในสปป.ลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แขวงจำปาสักและเมืองหลวงเวียงจันทน์นะคะซึ่งในการทลายแก๊งสแกมเมอร์ครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนไทยค่ะเข้าไปพัวพันกับเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยนะคะมากถึง124คนค่ะก็กลายเป็นข่าวที่สื่อของสปป.ลาวนะคะไม่ว่าจะเป็น The Laotian Times นะคะหรือ Lao News Agency เนี่ยรายงานกันทั่วๆเลยทีเดียวค่ะนะคะว่าทางการลาวเนี่ยสามารถจับกลุ่มที่ต้องสงสัยในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้มากกว่า100คนนะคะในช่วงเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและในจำนวนนี้ค่ะมีคนไทย129คนนะคะถูกรวบตัวด้วยแล้วก็ถูกส่งตัวกลับมาให้ทางการไทยดำเนินคดีต่อแล้วนะคะคือการดำเนินการทลายแก๊งสแกมเมอร์ครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะโดยทางการลาวได้ปูพรมนะคะทลายแก๊งสแกมเมอร์นะคะที่มีปฏิบัติการคล้ายๆกับที่มาก่อเหตุในประเทศไทยเราเลยนี่แหละค่ะโดยหัวหน้าแก๊งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนสัญชาติจีนนะคะร่วมกับคนสัญชาติลาวซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนี่แหละนะคะโดยในการจับกุมครั้งหนึ่งนะคะในแขวงจำปาสักเนี่ยค่ะทางการสามารถรวบตัวชาวจีนได้23คนแล้วก็มีคนลาวร่วมอยู่ด้วยนะคะ 1-2 คนค่ะแล้วก็ในอีกหลายเหตุการณ์ระลอกนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่ระลอกหนึ่งที่สามารถจับกุมคนไทยได้รวมๆแล้วเนี่ยมากถึง129คนนะคะแล้วก็ยังยึดทั้งคอมพิวเตอร์นะคะโทรศัพท์มือถือได้เป็นร้อยเลยทีเดียวนะคะลักษณะนะคะของแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ก็อย่างที่ได้เรียนให้ฟังค่ะคุณผู้ชมคะว่าคุณผู้ฟังคะว่ามันคล้ายกับที่มาเกิดในบ้านเราก็คือแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะเขาจะไปเช่าบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ค่ะแล้วก็จะเป็นฐานปฏิบัติการเลยก็ว่าได้นะคะมีทั้งคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเขาแหละคอมพิวเตอร์นะคะเป็นประเภทตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็มีประเภทแล็ปท็อปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถืออีกมากมายนะคะแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนานาเครื่องชาร์จไฟนะคะเครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะนอกจากนี้แล้วที่น่าสนใจนะคะจุดหนึ่งเนี่ยพบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหรือว่าช็อตไฟฟ้าความแรงเขาเรียกว่าอะไรไฟฟ้าแรงสูงค่ะเกือบสิบอันแน่นะคะพี่ต้นลองคิดสภาพดูเหอะว่าทำไมมันจะต้องมีเครื่องช็อตไฟฟ้าที่เป็นแบบไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมากถึงเกือบสิบอันก็นั่นหมายความว่าใช้ทรมานผู้ที่ถูกลวงไปทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์นั่นเองคือต้องบอกว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมีทั้งผู้ที่ถูกลวงไปทำงานกับผู้ที่ตั้งใจจะไปทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์นะคะทีนี้คนที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำงานเพื่อที่จะหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยเขาถูกหลอกไปค่ะว่าจะได้ไปทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งการตลาดหรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอะไรแบบนี้เงินเดือนแพงนะคะเกือบแสนบาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นแล้วจึงทำให้เด็กที่เรียนจบใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคนที่มีความรู้ความสามารถด้านอินเทอร์เน็ตด้านไอทีนะคะก็จะตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์แบบนี้อยู่บ่อยๆแล้วเหยื่อเนี่ยก็จะมาทั้งจากกลุ่มประเทศในเอเชียใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียแล้วก็ในทวีปแอฟริการวมไปถึงคนไทยบางส่วนก็มีถูกหลอกไปด้วยเช่นกันนะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยทุกคนนะคะที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปเป็นหนึ่งในกระบวนการสแกมเมอร์เนี่ยก็จะถูกทรมานทรกรรมแบบนี้ถ้าหากว่า ทำเงินได้ไม่ถึงเป้าหรือว่าหลอกลวงคนได้ไม่ถึงยอดที่เขาระบุเอาไว้ค่ะต่อวันค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
2: ก็ต้องเรื่องความระวังนะครับว่าอะไรที่แบบงานที่ว่าโอ้ยทำงานสบายเงินดีนะให้ระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่านี้นะครับคุณอัสตาลียางูนาตี้จากผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียจะมาอัปเดตข้อมูลกับเรานะครับว่าเอ๊ต่อไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปล่าไปฆ่าสัตว์ป่ากันอีกแล้วแต่ก็ทำเงินได้ดีมากกว่าซะอีกแล้วก็ยังทำให้